0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: แยกกรีนคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับผู้บัญชาการเซนส์คอมเสนอยุติโจมตีอิหร่านชี้ภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้วซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของทรัมป์ที่สั่งระงับปฏิบัติการพร้อมเตือนสงครามยืดเยื้ออาจกระทบศักยภาพทางทหารสหรัฐอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สำนักข่าวอักซิออสของสหรัฐรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนส์คอมเป็นผู้เสนอให้ยุติปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบริเวณรอบช่องแคบฮอร์มูซโดยเห็นว่าภารกิจทางทหารที่ดำเนินมาตลอด2สัปดาห์บรรลุข้อจำกัดของประสิทธิผลแล้วและไม่จำเป็นต้องเดินหน้าการโจมตีต่อในรูปแบบเดิมรายงานระบุว่าความเห็นของพลเรือเอกคูเปอร์รวมถึงคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหลายคนมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งระงับการโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังปฏิบัติการทางทหารดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์พลเรือเอกคูเปอร์ประเมินว่าการโจมตีที่ผ่านมาได้ลดขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างมากเป้าหมายส่วนใหญ่ถูกทำลายแล้วและหากไม่มีแผนเปิดปฏิบัติการขนาดใหญ่อีกครั้งการโจมตีเพิ่มเติมอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางยุทธศาสตร์โดยระบุว่าหากจะกลับมาใช้กำลังอีกครั้งควรเป็นปฏิบัติการขนาดใหญ่เพื่อจัดการเป้าหมายที่ยังเหลืออยู่ราวร้อยละ20ขณะเดียวกันมีรายงานว่าพลอากาศเอกแดนเคนประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐได้เตือนประธานาธิบดีทรัมป์เป็นการส่วนตัวว่าหากสงครามกับอิหร่านยืดเยื้ออาจทำให้สหรัฐเผชิญปัญหาการขาดแคลนขีปนาวุธสกัดกั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปกป้องกำลังพลและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผศกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. Turn it on.
3: Oh yeah.
2: And let the hits keep rolling. Mum Forward Extra.

0: Run Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาแลกกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: ซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: าวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Run Forward Extra We play all the hits
2: Hey Mr. DJ
1: Hit music.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: บริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
0: มี

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเร่งขยายผลเหตุโจมตีจุดตรวจนราธิวาสศาลออกหมายจับ1รายพบอาวุธเชื่อมโยงคดีความมั่นคงพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสผู้ก่อเหตุผ่านสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายว่าล่าสุดศาลจังหวัดนราธิวาสอนุมัติหมายจับนายอาซีซันตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสที่439/2569ลงวันที่24กรกฎาคม2569ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีพร้อมอยู่ระหว่างขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มอีก1รายหลังพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ด้านการขยายผลเจ้าหน้าที่เชิญตัวผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมาย3รายโดย1รายยุติกระบวนการและส่งตัวกลับภูมิลำเนาหลังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับการก่อเหตุส่วนอีก2รายอยู่ระหว่างการซักถามเพื่อขยายผลจากการตรวจสอบพยานหลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดวัตถุพยานและข้อมูลจากพยานบุคคลเพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุว่าจากข้อมูลด้านการข่าวพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอจะแนะโดยมีบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุได้ที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่หรือสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงโดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับพร้อมยืนยันว่ากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
6: ตำรวจสอบสวนกลางออกประกาศเตือนประชาชนหลังตรวจพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกลวงว่าบัญชีของผู้เสียหายถูกแฮกถูกอายัดหรือมีธุรกรรมผิดปกติพร้อมเร่งรัดให้รีบดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM หรือผ่านแอปธนาคารซึ่งแท้จริงแล้วเป็นแผนหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีม้าของมิจฉาชีพโดยมิจฉาชีพมักใช้วิธีการเร่งรัดกดดันและขู่ให้เหยื่อตกใจเพื่อให้ทำตามขั้นตอนที่กำหนดทันทีหากประชาชนได้รับสายลักษณะนี้ให้ตัดสายทันทีไม่ต้องสนทนาและไม่ต้องหวั่นกลัวคำขู่ใดๆเพราะเป็นพฤติกรรมมิจฉาชีพทั้งสิ้นและที่สำคัญประชาชนต้องไม่ไปที่ตู้ ATM ไม่เปิดแอปธนาคารและไม่ทำตามคำสั่งของบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากสถาบันการเงินไม่มีนโยบายให้ลูกค้ายืนยันตัวตนหรืออายัดบัญชีผ่านโทรศัพท์หรือผ่านตู้ ATM หากประชาชนพบเบาะแสการโทรหลอกลวงหรือได้รับสายลักษณะนี้สามารถแจ้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยติดตามและสกัดกั้นมิจฉาชีพในลักษณะเดียวกันไม่ให้สร้างความเสียหายต่อผู้อื่นและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด
1: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผสกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
3: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com No filler Just killer hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจจะตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวค่ะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: ึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits
3: Love me now, he loves me He holds me tight, then lets me go He loves me now, he loves me He holds me tight, then lets me go

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: เรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับราคาน้ำมันโลกร่วงแรงกว่า 7-8% หลังสหรัฐและอิหร่านยุติโจมตีต่อเนื่องเป็นวันที่3พร้อมส่งสัญญาณเจรจาสันติภาพคลายความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางกดดันราคาน้ำมันร่วงด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง500บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,400 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ๋ม

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปิดร่วงลงอย่างหนักในการซื้อขายวันนี้หลังนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อสหรัฐและอิหร่านยุติการโจมตีตอบโต้กันเป็นวันที่3และมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาของทั้งสองฝ่ายส่งผลให้แรงซื้อในตลาดพลังงานลดลงอย่างชัดเจนโดยสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสงวดส่งมอบเดือนกันยายนลดลง6ดอลลาร์70เซนต์หรือร้อยละ 7.5 ปิดที่82ดอลลาร์61เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบเดือนกันยายนลดลง8ดอลลาร์42เซนต์หรือร้อยละ 8.7 ปิดที่88ดอลลาร์36เซนต์ต่อบาร์เรลปัจจัยสำคัญมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าการเจรจากับอิหร่านมีความคืบหน้าและยังมีโอกาสนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพแม้สหรัฐจะยังคงยืนยันว่าพร้อมกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จก็ตามขณะที่นายเอสมาอิลกาบาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าอิหร่านพร้อมยุติการตอบโต้หากสหรัฐยุติการโจมตีพร้อมยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าการเจรจาผ่านประเทศตัวกลางอาทิปากีสถานและกาตาร์ขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง500บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,400 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,400 บาทขายออกบาทละ 64,600 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,111 บาท8สตางค์ขายออกบาทละ 65,400 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง500บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันเจาะแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผศกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Hit after hit Zero skips All energy

Mun Forward Extra 88.

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกําเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Facebook B&T Make Home
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผศกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com
3: Now we smart connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

พลงใหม่จาก Maroon 5นะครับนี่คือ Heroin นั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นหนึ่งเพลงที่หลายๆคนฟังแล้วชอบเลยนะครับเป็นสไตล์ของ Maroon 5โดยแท้นะฮะสวัสดีทักทายชาวมัน Forward Extra กันด้วยนะครับในช่วงเวลากลางวันกับวันหยุดของคุณครับวันนี้28กรกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างครับฟังเพลงไปด้วยในวันหยุดแบบนี้ยาวๆกันไปเลยนะอยู่กับเจพัสวัตนะครับในครึ่งชั่วโมงของการพักทานข้าวบางคนก็ไม่พักหรอกก็คือทานข้าวไปนั่นแหละจะพักทำไมล่ะออกมาเตือนนะครับนอกจากทานข้าวแล้วบางคนป่วยก็ต้องทานยาเนาะกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับเขาออกเตือนนะครับตอนนี้มีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับหลังบริโภคสมุนไพรชนิดอัดเม็ดคุณวัดครับตรวจพบสารสเตียรอยด์นะครับไม่พบเลขทะเบียนอันตรายถึงชีวิตเตือนว่าอย่าซื้อกินลักษณะเป็นเม็ดขนาดปลายนิ้วก้อยบรรจุในถุง5เม็ดนะฮะถ้าเกิดว่าเห็นการจัดจำหน่ายเนี่ยต้องแจ้งเบาะแสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งเลยตอนนี้เขาบอกว่าระบาดในโซนภาคเหนืออยู่นะครับรวมถึงเชียงใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังเลยคนเฒ่าคนแก่อยู่ในบ้านเราต้องคอยสอดส่องดูแลกันด้วยนะครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กกับกลางวันนี้28กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเย็นนี้กลับมาเจอกันใหม่เนาะชั่วโมงหน้าใครขอเพลงไว้ทั้งดัวลิป้าเท็ดแมคเครย์โอลิเวียร์โรดริโก้ BTS โอ้เดี๋ยวรอฟังกันเยอะแยะมากมายที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะ
1: นาวีสัมพันธ์คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: Line at แม่ปิง
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษา

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับครม.เห็นชอบตรวจสอบปรับฐานข้อมูลใหม่โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครอบคลุมทุกด้านพร้อมสรุปเงื่อนไขเวลาการดำเนินการเพื่อสิทธิของคนจนโดยแท้จริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการรัฐปี2569ตามข้อเสนอของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อผู้ที่มีรายได้น้อยได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องระหว่างการปรับปรุงและตรวจสอบฐานข้อมูลรอบใหม่โดยผู้ได้รับสิทธิตามโครงการปี65ซึ่งยังถือสิทธิอยู่ในปัจจุบันจะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนถึงวันที่30 กันยายน 2569โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดำเนินการเพิ่มเติมส่วนผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการปี2569จะเริ่มได้รับสิทธิประชารัฐสวัสดิการพร้อมกันตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปทางนี้รัฐบาลรับทราบแนวทางปรับปรุงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติตรงกับข้อเท็จจริงมากขึ้นและลดภาระประชาชนในการนำเอกสารไปพิสูจน์ข้อมูลด้วยตนเองโดยมีเกณฑ์สำคัญที่ต้องปรับปรุงได้แก่สถานะนักเรียนและนักศึกษาไม่นับรวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนกิจการไม่นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้มีบัญชีหลักทรัพย์และตราสารหนี้ไม่นับบัญชีผู้ที่สมัครไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือมีหลักทรัพย์และตราสารหนี้มูลค่ารวมต่ำมากโดยต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและการครอบครองรถไม่นับรถจักรยานยนต์อายุเกิน15 ปีเว้นแต่เป็นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมและไม่นับรวมรถยนต์รถพ่วงหรือรถใช้ในการเกษตรที่มีอายุเกิน20 ปีเว้นแต่เป็นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31 สิงหาคม 2569ผ่าน4 ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่ร่วมโครงการประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติจนถึงวันที่20 กันยายนนี้ทางนี้กระทรวงมหาดไทยจะสนับสนุนการดำเนินงานผ่านกลไกระดับจังหวัดและอำเภอพร้อมจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบสเซ็ตหรือ One Stop Service OSS เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิ์ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์และประชาชนที่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิ์นอกจากนี้จะประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสิทธิ์และแนะนำขั้นตอนแก่ประชาชนปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เตือนประชาชนระวังอันตรายจากปลาแดดเดียวที่ปนเปื้อนสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตหลังพบผู้บริโภคมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและหายใจลำบากโดยคาดว่าเกิดจากการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงลงบนปลาแดดเดียวเพื่อป้องกันแมลงวันเพื่อความปลอดภัยควรเลือกซื้อปลาแดดเดียวจากสถานที่จำหน่ายที่สะอาดถูกสุขลักษณะและก่อนนำมาประกอบอาหารควรล้างให้สะอาดหากพบอาหารที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย.1556และสายด่วนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคป.1135ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: จำกัด
1: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผสกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมัน Forward Extra
3: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mun Forward Extra

0: Man Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ความดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: And we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: แยกกรีนคำกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานฮานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: ังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสำนักงานกกต.เร่งพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสว.คาดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ยืนยันใช้หลักฐานและข้อกฎหมายอย่างเป็นธรรมขณะที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: อะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยา
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างรอบคอบคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ก่อนนัดประชุมเพื่อลงมติต่อไปซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพนักงานไต่สวนแต่มีหน้าที่พิจารณาสำนวนจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมตามกฎหมายโดยใช้ดุลพินิจอย่างอิสระรอบคอบและเป็นกลางพร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เป็นไปโดยอิสระไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดสามารถชี้นำแทรกแซงหรือกดดันการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีได้โดยทุกขั้นตอนยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสและความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งนี้สำนักงานกกต.ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาซึ่งยึดหลักนิติธรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผลการวินิจฉัยเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศมาต่อกันที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องโดยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดรวมทั้งภาคใต้ที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตขอให้ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมระวังการขับขี่พาหนะบริเวณที่มีน้ำไหลผ่านทางขณะที่พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มได้แก่จังหวัดน่านที่อำเภอทุ่งช้างท่าวังผาและบ่อเกลือส่วนจังหวัดตราดที่อำเภอบ่อไร่เขาสมิงและคลองใหญ่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลาดชันหรือบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านและติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:25 น.ที่ระดับ2เมตร96เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:06 น.ที่ระดับ17เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 น.ที่ระดับ3เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:01 น.ที่ระดับ13เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:41 น.ที่ระดับ3เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:54 น.ที่ระดับ1เมตร3เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: จำกัด
1: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผสกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมัน Forward Extra
3: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Feel the vibe And let the music take the lead Mun Forward Extra Music non-stop

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามิน C แต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไหร่ถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได
0: ้ Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @ มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

On Forward Extra. We play all the hits. Hey, Mr. D.

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์ click ที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมบางตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเผยคณะกรรมการมีมติชะลอเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้ประกันตนหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเดือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10มีผลกระทบจนถึงวันที่30 กันยายน 2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือ Hero Save World
7: ฮะฮัลโหล Save World เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: Hero Save World
7: Hero Save World ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าท้าชัดชัด
8: วาย Hero Save
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: างสาวกาญจนาผูดแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติชะลอการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามประกาศลงวันที่25 พฤษภาคม 2569โดยการชะลอการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นผลจากคำสั่งศาลปกครองกลางเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาเพื่อให้ทุเลาการบังคับตามข้อ2ของประกาศดังกล่าวซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมส่งผลให้คณะกรรมการมีมติชะลอการดำเนินการเลือกตั้งออกไปก่อนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมระบุเพิ่มเติมว่าการชะลอการเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งนี้ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหมายเลขโทรศัพท์02956-2929ในวันและเวลาราชการหรือสายด่วน1506-9ตลอด24 ชั่วโมงขณะที่ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10มีผลกระทบจนถึงวันที่30 กรกฎาคม 2569กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนในช่วงวันที่28 ถึง 30 กรกฎาคม 2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS เลยครับ
4: M-Flow แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ M-Flow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ M-Flow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ำกัด
1: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผสกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
3: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Hit

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: คลินิกเชียงใหม
1: ่ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาดีไฮที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าปราบปรามนอมินีเข้มเตรียมเพิ่มข้อความกำกับสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นเริ่ม1 สิงหาคมนี้ปิดช่องโหว่ถือครองที่ดินแทนต่างชาติพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกหน่วยงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2 สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: รมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือโนมินีบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติบุคคลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายพร้อมสร้างความโปร่งใสและความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยนายพูนพงษ์ดัญญาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าหนึ่งในประเด็นที่กรมให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือการตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์และที่ดินของชาวต่างชาติซึ่งตามกฎหมายแล้วชาวต่างชาติไม่สามารถถือครองที่ดินโดยตรงแต่พบว่ามีการใช้นิติบุคคลไทยเป็นตัวบังหน้าและเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ถือหุ้นหลายทอดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีนิติบุคคลจำนวนหนึ่งที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน49%แม้จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยแต่โครงสร้างผู้ถือหุ้นอาจเข้าข่ายเป็นโนมินีจึงต้องประสานขอความร่วมมือกับกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเพิ่มข้อความกำกับในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกฉบับระบุชัดเจนว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลที่บริษัทนำส่งให้นายทะเบียนจัดเก็บตามกฎหมายไม่ใช่เอกสารรับรองสถานะหรือสิทธิความเป็นผู้ถือหุ้นโดยการพิจารณาผู้ถือหุ้นที่แท้จริงต้องอ้างอิงจากสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับแนวทางคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนอกจากนี้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ยังเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบตัวแทนของผู้ถือหุ้นป้องกันการใช้ผู้ถือหุ้นทิพย์รวมถึงลงนามบันทึกความร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลปราบปรามการใช้นอมินีการเปิดบัญชีม้านิติบุคคลการถือครองทรัพย์สินแทนชาวต่างด้าวและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่กว่า1,400,000 รายโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนาระบบฐานข้อมูลและความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่แรงงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและรับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:30 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:01 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:00 น. อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:02 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 6:02 และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: จำกัด
1: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผสกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
3: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Turn it on
4: Oh yeah
3: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra Music non-stop

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: อูชิเจแปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์แยกรินคำกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: ไป K7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.shopee.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปองที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องถูกรปภ.ใช้กำลังเกินเหตุย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะที่เกาหลีเหนือไม่พอใจอาเซียนร่วมสหรัฐเรียกร้องปลดอาวุธนิวเคลียร์พร้อมชี้เป็นแนวคิดล้มเหลวและไร้ความหมายอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้ตรวจสอบเหตุพลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานหนังสือว่าได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเพื่อให้ทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนายศรีหศักดิ์ระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จึงจำเป็นต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงพร้อมย้ำว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกรณีประชาชนชาวไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ในช่องทางของสถานเอกอัครราชทูตจีนจำนวนมากรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานทูตมีหน้าที่ต้องชี้แจงขณะที่ฝ่ายไทยต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับการประสานหารือกับสถานเอกอัครราชทูตจีนนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าขอรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจากนั้นจึงพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมาต่อกันที่เกาหลีเหนือไม่พอใจอาเซียนร่วมสหรัฐเรียกร้องปลดอาวุธนิวเคลียร์พร้อมชี้เป็นแนวคิดที่ล้มเหลวและไร้ความหมายสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างข้อแถลงของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมสหประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าอาเซียนร่วมกับสหรัฐผลักดันแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและเพิกเฉยต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือนางคิมโยจองย้ำว่าการยึดมั่นต่อแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นความล้มเหลวในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงตรรกะพร้อมระบุว่าเป็นความฝันอันโง่เขลาและไร้สาระที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่อาจนำไปปฏิบัติได้ทั้งในด้านแนวคิดและทางปฏิบัติปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรืออ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-7 ฟุตทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผศกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. No filler, just killer hits. Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลัง growth hormone ฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีและคณะกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ 3-4 สิงหาคมนี้ประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจวัฒนธรรมตามแผนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี 2569 ถึง 2573 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพ.ศ. 2569ถึง2573ซึ่งครอบคลุมความมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและมีกำหนดลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายระหว่างการเดินทางเยือนนางสาวลลิดากล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันหรือหารือร่วมกับฝ่ายอินโดนีเซียรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยและเอกสารประกอบการหารือให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพนอกจากเรื่องนี้แล้วนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการเร่งลดปัจจัยเสี่ยงด้านการค้าเพื่อรับมือมาตรการทางการค้าสหรัฐพร้อมกำชับให้แก้ปัญหาแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินยกระดับผู้ประกอบการไทยโดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านการค้าเพื่อรองรับมาตรการทางการค้าของสหรัฐโดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงานอย่างจริงจังจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและการตรวจค้นย้อนกลับเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยไม่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานภาคบังคับนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินโดยจัดทำบัญชีและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าควบคู่กับการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าสินค้าพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการประกอบการเจรจากับสหรัฐและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและการส่งออกของไทยและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลเวลา 20:00 น.กลับมาติดตามข่าวในราชสำนักครับ

0: ืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผสกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
3: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

จอกันรอบเย็นนะครับกับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะฮะกับผมเจภัสวัสดิ์ครับกับวันหยุดของคุณเป็นยังไงกันบ้างสบายๆหยุดยาวๆพรุ่งนี้ก็หยุดอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันหยุดแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรนะครับบอกเจได้เลยส่งรายชื่อเพลงมาทาง LINE @manforward นะครับขอแค่พิมพ์88ตัวเลขคลื่นของเราก่อนเนาะเว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วก็ข้อความส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะจัดเพลงให้กับทุกเพลงที่คุณอยากจะฟังกันในวันหยุดนี้และวันหยุดแบบนี้นะครับอาจจะคิดถึงเพลงนี้นะครับจำกันได้หรือเปล่าและนี่คือ The Moffat นะครับกับ Miss You Like Crazy ที่ Manforward Extra FM 88ครับ

0: อย่างวันนี้เป็นวันหยุดนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนจะต้องออกไปเผยผิวนะครับพรุ่งนี้ก็ยังอยู่อีก1วันใช่ไหมฮะอยากจะหน้าผิวชุ่มชื่นเวลาไปไหนมาไหนถ่ายรูปออกมาแล้วโอ้โหหน้าฉ่ำวาวเลยแล้วก็ต้องฟังทางนี้เลยนะครับแต่งหน้าติดง่ายขึ้นมั่นใจในทุกมุมกล้องนะครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยโปรแกรมนี้เลยฮะไบโอวาวสกินนะครับเป็นโปรแกรมล่าสุดจากฟอร์เรนซ่าคลินิกครับช่วยดูแลผิวให้ชุ่มชื้นดูมีชีวิตชีวานะครับแล้ววันนี้เรามีมาแจกกันด้วย2รางวัลมูลค่า 5,900 บาทนะครับทักมาเลยส่งมานะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยฟลอเรนซ่าคลินิกครับส่งมาที่ LINE @manforward แล้วเราจะแจกโปรแกรมนี้กับไบโอวาวสกินนะครับให้คุณไปดูแลตัวเองให้ผิวสวยใสฉ่ำวาวชุ่มชื้นพร้อมไปเผยผิวนะครับในช่วงวันหยุดกันด้วยนะฮะเอารีบส่งมานะครับเพราะว่าแจกแค่2รางวัลเท่านั้นนะครับที่ Manforward Extra FM 88นะ
1: Manforward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ซอย9
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: คุณลูกคุณหลานใครฝันอยากจะเป็นหมอนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องฟังทางนี้เลยครับตอนนี้ค่ายเจนเม็ด Academy เนี่ยเขาเปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับค่ายสายแพทย์ที่ทำให้ลูกคุณเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นหมอจริงๆ2วัน1คืนเลยทีเดียวจะเจอกันได้นะครับ1แล้วก็2สิงหาคมนี้ครับที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำครับเขาได้เรียนรู้การลงมือปฏิบัติจริงนะครับทั้งการทดลองเจาะหมู่เลือดฝึกเย็บแผลครับศึกษากายวิภาคจากอวัยวะจริงแล้วก็ฝึกช่วยชีวิตด้วย CPR ทดลองกิจกรรมทันตกรรมด้วยและแถมฟรีนะครับทดสอบวัดศักยภาพวิเคราะห์แบบรายบุคคลเพื่อวางแผนความสำเร็จของลูกคุณได้อย่างตรงจุดพร้อมรับวุฒิบัตร3ใบครับที่พักอาหารทุกมื้อแล้วก็เสื้อค่ายตลอดกิจกรรมเปิดรับน้องๆระดับชั้นป.5ถึงม.3นะครับจำกัดเพียง100คนเท่านั้นตอนนี้เหลือที่ไม่เยอะแล้วด้วยนะสมัครเลยครับด่วนโทร0968919399หรือ LINE @genmedacademy รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook Page genmedacademy สถาบันปั้นแพทย์รุ่นใหม่ด้วยนะฮะเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวฟังข่าวนะครับชั่วโมงหน้าครึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องฟังออนไลน์กันนะครับคลิกมาฟังเพลงต่อได้ live.manforwardextra.com มีทั้งงานจากฮอนรออยู่มีโคบี้คาเลแล้วก็โอลิเวียร็อดริโกด้วยกับเจภัสวัตที่ Manforward Extra นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอะ
2: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมายแล้วคุ้มสะใจแบบ
3: โอ้ my god
2: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยมายคุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
4: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
5: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
6: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
7: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
8: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผศกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
3: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

ยังอยู่กับเจภัสวัตนะครับและเพลงดีๆที่มัน forward extra FM 88นะครับผ่านไปกับเซและ Taylor Swift I don't wanna live forever นะครับกับมัน forward extra FM 88นะฮะจะถามว่าวันหยุดวันนี้ครับแต่ละคนมีกิจกรรมหรือทำอะไรกันบ้างอ่ะจริงๆก็เป็นหยุดยาวเหมือนกันเนาะถ้าหยุด27นี้ได้28 29ต่อกันเลยเห็นบอกว่ามีบางออฟฟิศนะครับที่เขาไปเปิดอีกทีนึงคือวันที่3คือจันทร์หน้านู้นเลยนะฮะหุยอะไรจะน่าอิจฉาขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีที่ไหนที่อยากจะแนะนำวันพรุ่งนี้ยังหยุดอีก1วันนะครับแนะนำเข้ามาได้นะครับทาง LINE @manforward พิมพ์88ก่อนแล้วก็ส่งกิจกรรมที่น่าทำน่าติดตามนะฮะส่งมาแชร์กันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะอ่านออกอากาศให้นะสำหรับคุณผู้ฟังชาวมัน forward extra FM 88นะครับ

0: อบเพลงนี้นะงานจาก Teddy Swims นะครับเปิดให้ฟังกันที่มันฟอร์วิร์ด Extra FM 88จำชื่อเพลงไว้เผื่ออยากจะขอในครั้งหน้านะครับกับ Mr. Know It All นั่นเองครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะฮะแล้วก็ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับมันฟอร์วิร์ด Extra กับเจครับ All you have to do is wait a secondมิสเตอร์จากเซตนะครับและอลิเซียคาร่ารออยู่อันนี้เพลงโปรดเจเลยนะครับ Cool for the Summer งานจากเดมี่ลาวาโต้ครับส่วนนี้เพลงโปรดใครอ่ะเชนเนสปิโรนะครับ Material Lover ครับเดี๋ยวมาฟังเต็มๆกันที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20 20
4: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนค

0: ชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่จังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงพระราชทานอาหารกลางวันกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีอันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2511โดยให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลเข้ามารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจส่วนสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2536เพื่อรองรับคนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่บำบัดรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลด้านจิตเวชที่มีจำนวนมากขึ้นโดยทั้ง2แห่งให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมให้แก่ผู้พิการด้านจิตเวชซึ่งได้รับการรักษาและอาการทุเลาแล้วและให้การฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569นอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
5: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บ ไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บ ไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: จำกัด
1: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผสกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
3: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
4: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือ
5: และ Mun Forward Extra

เล่นกลองเจเลยนะครับครูฟอร์เดอะซัมเมอร์งานจากเดมี่ลาวาโต้นะครับแล้วเธอก็ห่างหายจากการปล่อยเพลงใหม่ๆไปแต่ว่าเมื่อต้นปีเนี่ยจริงๆแล้วก็มีทัวร์อยู่ที่อเมริกาด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาว่ามีการยกเลิกในบางทัวร์บางที่เนื่องจากปัญหาสุขภาพของเธอนะครับยังไม่ได้มีการเปิดเผยเนาะว่าจริงๆแล้วเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็มีการคืนเงินสำหรับแฟนๆกันเรียบร้อยนะครับแบบอัตโนมัติเดี๋ยวคงจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะสำหรับแฟนๆของเดมี่ลาวาโต้เองนะฮะตอนนี้ก็ติดตามเธออยู่จริงเราชอบเสียงเธอนะเราก็ชอบการนำเสนอในรูปแบบของเธอด้วยฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับงานจากเซียน่าสปีโรเพลงนี้ครับมีใครขอมาบ้าง Material Lover ครับผม

0: ล้วครับหมดเวลากลับบ้านกันเรียบร้อยนะฮะคืนนี้นอนหลับฝันดีตามเพลงที่เพิ่งเปิดไปนี้ด้วยนะครับ Sweet Dreams จาก J Hope แล้วก็มิเกลนั่นเองฟังเพลงกันต่อกับ Man Forward Extra FM 88นะครับทั้งงานจากแอนมารีลูคัสแกรมแล้วก็อีกหลากหลายเพลงเพราะเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits
3: Love me now he loves me he holds me tight then lets me go he loves me now he loves me he holds me tight

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: องตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีนำข้าราชการทั่วประเทศถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28 กรกฎาคม 2569อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
12: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
13: Greater Carbon 2สีเทา
12: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: วันนี้ณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569โดยในพิธีดังกล่าวมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีผู้บริหารองค์กรตามรัฐธรรมนูญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหลังเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งเป็นอันเสร็จพิธีทั้งนี้พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐจัดพิธีณสถานที่ตั้งระหว่างวันที่20-28 กรกฎาคม 2569และเปิดให้ข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณผ่านเว็บไซต์สำนักงานกพ.ได้จนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: จำกัด
1: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผสกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
3: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Hit after hit Zero skips All energy Mun Forward Extra Music non-stop

0: Fashion Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.
4: Forever, don't you know that you are love itself? You are love itself.
0: Hit music.
5: Ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch.
0: Hit music.

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
6: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทรWood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
7: อุ๊ย คำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได้
8: อ๋อ

0: ียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับทัพเรือภาคที่3และสอนชนภาค3จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569นำข้าราชการร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: พลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการและกำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่3และสอนชนภาค3เข้าร่วมพิธีณกองบัญชาการทัพเรือภาคที่3จังหวัดภูเก็ตสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลขณะที่ช่วงบ่ายกำลังพลได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ณวัดเจริญสมณกิจอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสะท้อนถึงความสามัคคีความจงรักภักดีและจิตสาธารณะของกำลังพลในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมาต่อกันที่การไฟฟ้านครหลวงเชิญชวนประชาชนร่วมชมไฟประดับเฉลิมพระเกียรติทั่วกรุงเทพเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569โดยการจัดแสดงไฟประดับครอบคลุมพื้นที่สำคัญอาทิพระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงเส้นทางถนนราชดำเนินในราชดำเนินกลางราชดำเนินนอกและถนนศรีอยุธยาทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมความงดงามของไฟประดับพร้อมบันทึกภาพความประทับใจเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่4สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 24:00 นของทุกวันและเปิดไฟประดับต่อเนื่องเป็นพิเศษในวันที่27ถึง29กรกฎาคมเวลา 18:00 นถึง 6:00 นปิดท้ายข่าววันนี้กันที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมในทะเลโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณห่างฝั่งหรือที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งชายฝั่งทะเลตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดตลอดจนฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: จำกัด
1: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผศกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
3: Listen to มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า Everywhere you are FM 88 Online Munforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mun Forward Extra Music

0: พราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให
1: ้ Absolute Health
2: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
3: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
4: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

แยกกรีนคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: MacBook B&T Make Home
1: ออกรถใหม่
2: ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว
1: บัตรขาวหรือบัตรชมพู
2: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได
1: ้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500
2: ฟรีทะเบียน
1: พรบ.
2: ของแถมเพียบ
3: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
2: ออก PCX 160รับฟรี
1: หมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาท
2: มั่นใจบริการหลังการขาย
1: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
2: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
1: ที่
2: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: Facebook B&T Make Home
1: พื้นแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผศกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมัน Forward Extra
3: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Feel the vibe And let the music take the lead Mun Forward Extra Music non-stop

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: ังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: with us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
2: ต้องมาที่

0: 9
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคาร
3: ู้ยัง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
3: ต้อง Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน
2: MacBook Neo
1: ดาวเพียง 2,990 ฟรี
2: ประกันอุบัติเหต
1: ุซื้อทีวีวันนี
2: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
1: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีก
3: อยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
4: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
4: ครบทุกความคุ้ม
3: ที่
4: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler Just killer hits Man Forward Extra Music non-stop

0: us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Hit after hit Zero skips All energy Mumford Extra

On Forward Extra. We play all the hits. Sick.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra, music non-stop.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยังยัง

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Feel the vibe and let the music take the lead. Mun Forward Extra. Music non-stop.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com

0: ักษาทั่วไป LINE @ mr.clinic
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
0: มีอาทิตย์

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: เซฟเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหักรถ

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: ซูชิแจเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: รูแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: ต้อง

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.1forwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.1forwardextra.com
2: โดยธีรธรรมบางตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777